0: จีนตอนต้นรายการนี้ระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้พาท่านไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่นครเซิงตูแขวงเซซวนอยู่ในภาคกลางของจีนทางเซิงตูนี่ก็มีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่ทำเฮียนอยู่หั่นแต่บางสาขาบางวิชาเฮียนนี่ก็คนลาวบ่เฮียนหลายแต่ก็ต้องได้เฮียนปนกับคนต่างประเทศหรือคนจีนอย่างสั้นว่าเรื่องราวของลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะเป็นแนวใดเฮียนได้หรือบ่ได้ประสบการณ์อย่างแน่ชีวิตการเป็นอยู่เป็นจังใดและเห็นจีนมีการพัฒนาคือแนวใดอย่าลืมรับฟังการอุลมสนทนาได้ระยะลมกับเพื่อนลาวระยะที่2ของรายการตอนท้ายรายการนั้นเฮามาฮู้ตื่มเกี่ยวกับทั้งหอมเพราะว่าอยู่จีนนี่ทั้งหอมหลายโดยเฉพาะอยู่นครหลวงปักกิ่งในภาษาจีนเอิ้นว่าหูท่งโคซกเองก็เคยไป 2-3 ครั้งไปย่างเล่นย่างมืดมือกับบกไควแต่ว่าหูท่งทั้งหอมนี่เอารถใหญ่เข้าบ่ได้ส่วนหลายก็เป็นคนย่างหรือว่ารถถีบหรือว่า3ล้อเท่านั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่มีมาแต่โบราณกาลอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งเรียบตามหูท่งนี่ก็มีห้างขายเครื่องมีดื่มกาแฟมีอาหารมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ได้ติดตามให้ได้ชมให้ได้อาศัยชีวิตอย่างมวลซื่นในการพักผ่อนในมือพักวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าลืมรับฟังเรื่องราวนี้ได้จากทางรายการตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีน
1: ไหลหญ้าซองเมืองทีกับ CMG FM 93 MHz
0: แต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการคือระยะซองเมืองจีนเฮามาฟังเกี่ยวกับจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปรวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกวันที่20กรกฎาคม2026นี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เปิดเผยข้อมูลให้รู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับสากลได้เร่งรัดพัฒนาเติบใหญ่ขยายตัวในด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะหุ่นยนต์4ขาที่จีนค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาได้รวมเอาเกือบ70ส่วนน้อยของยอดปริมาณการจำหน่ายทั่วโลกส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปบรรลุหลายกว่า400รายการรวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในขงเขตปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่ยาชีวภาพและของเขตอื่นๆได้เกิดมีวิสาหกิจอยู่ในนิคอนระดับโลกหลายแห่งโดยได้ตั้งหน้าประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในการค้นคว้าและสร้างมาตรฐานสากลการบริหารอุตสาหกรรมและอื่นๆมาฟังข่าวเกี่ยวกับแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อวันที่20กรกฎาคม2026นี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวโดยท่านหวังหวนหมิงหัวหน้าวิศวกรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมุ่งข่าวสารจีนได้แจ้งให้รู้ว่าจีนได้ล้มเลิกการขยายการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บวกซึ่งเฮ็ดให้อัตราการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการผลิตขนาดใหญ่ที่มีรายรับจากการดำเนินธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีได้บรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนบรรลุยอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อพร้อมเดียวกันนั้นโครงประกอบอุตสาหกรรมยังได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจีนได้กำหนดมาตรฐานแห่งชาติแบบบังคับใช้ใหม่จำนวน112ข้อและมาตรฐานแขนงอุตสาหกรรมใหม่จำนวน 1,403 ข้อการลงทุนในขงเขตที่พัฒนาไมเซนการผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการการผลิตเรือบินยานอวกาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของอื่นๆได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยใน5เดือนต้นปีนี้จังหวะการเติบโตกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยที่มีวิสาการเฉพาะมีความละเอียดเป็นเอกลักษณ์พิเศษนวัตกรรมใหม่เอี่ยมและวิสาหกิจเทคโนโลยีทันสมัยในแขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีกายหลายกว่า20ส่วนห้อยท่านผู้ฟังมาติดตามในหัวข้อที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันเป็นเวลาโดดนานมาแล้วเส้นทางการหั่นเป็นทันสมัยของประเทศตะวันตกได้สุกยู่ขบวนการหั่นเป็นอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ของโลกซึ่งถือเป็นรูปสำคัญเพื่อบรรลุหั่นเป็นทันสมัยด้วยเหตุนี้หลายคนจึงมีแนวคิดติดพันกับความสิ้นเคยที่ว่าการหั่นเป็นทันสมัยมีเพียงเส้นทางเดียวที่กำหนดไว้เท่านั้นคือเส้นทางของประเทศตะวันตกแต่พรรคคอมมิวนิสต์

ิจินได้ประสานสมทบกับสภาพตัวจริงของประเทศตนสรุปสังรวมให้กำเนิดเป็นค่านิยมแก่นกลางถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจที่ผิดพลาดว่าความทันสมัยเท่ากับการหันเป็นแบบประเทศตะวันตกค่านิยมถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่บ่ได้เกิดขึ้นแบบบ่มีบ่อนอิงแต่ได้คัดเอาเนื้อในแกนกลางอันสมเหตุสมผลของการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ถือประชาชนเป็นพื้นฐานของประเทศชาติมาประสานสมทบอย่างลึกซึ้งกับลักมันประชาชนเป็นลักแหล่งของลัทธิมรรคประเทศชาติก็แม่นประชาชนประชาชนก็แม่นประเทศชาติคำประกาศทางด้านการเมืองในยุคใหม่ที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาคุณค่าแห่งการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่การถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ซึ่งเป็นค่านิยมยุคปัจจุบันที่ฝังหักลึกอยู่ในวัฒนธรรมการบริหารอันยาวนานมาเป็นเวลาหลายพันปีของจีนนั้นมากผลของมันได้แสดงออกในการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน 1,400 กว่าตื้อคนใช้เวลาเพียงหลาย10ปีก็สามารถสำเร็จขบวนการก่อสร้างเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งประเทศพัฒนาแล้วแมนได้ใช้เวลาหลายห้อยปีเฮ็ดให้ประชาชนในเขตผู้ดอยห่างไกลซอกลีกที่สุดสามารถมีไฟฟ้าใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้รับการประกันการปิ้นปัวพื้นฐานเส้นเดียวกันพฤติกรรมตัวจริงของจีนเกี่ยวกับการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจอันผิดพลาดเกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยของดั้งเดิมตามเส้นทางของประเทศตะวันตกซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศหนึ่งสามารถพ้นออกจากกับดักถือเอาทุนเป็นบุริมสิทธิ์ได้อย่างสิ้นเชิงนำเอาผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดไว้เหนือกว่าผลตอบแทนของทุนและอภิสิทธิ์ของกลุ่มคนส่วนน้อยได้บุกเบิกเส้นทางการหันเป็นทันสมัยที่คำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทั้งนี้ได้สร้างแห่งขับเคลื่อนด้านคุณค่าจากจีนเพื่อสร้างระเบียบสากลที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่ามาฟังข่าวเกี่ยวกับไข่กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026วันที่22กรกฎาคม2026นี้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครซีอานของจีนโดยแมนกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกเป็นเจ้าภาพและองค์การปกครองแขวงซันซีเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม800กว่าท่านที่มาจาก52ประเทศและเขตแคว้นด้วย7องค์การจัดตั้งสากลได้เข้าร่วมนี่แม่นปีที่3ติดต่อกันที่กองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกได้จัดเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลกองประชุมในครั้งนี้ได้เน้นใส่หัวข้อสติปัญญาเต้าโฮมสู่เส้นทางสายใหม่ดิจิตอลตอนเปิดขบวนใหม่ร่วมกันสร้างสมาคมร่วมสตาร์ทกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากองค์การการเมืองอุตสาหกรรมวิชาการสถาบันการค้นคว้าจากทั่วโลกเข้าร่วมและได้จัดเวทีปรึกษาหารือเฉพาะโดยซุ่มใส่หัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือและการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางสายใหม่การพัฒนาที่มีการประดิษฐ์สร้างประสานสมทบกับอสริยะการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลอสริยะสุขภาพดิจิตอลอสริยะและอื่นๆเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอสริยะที่มีการประดิษฐ์สร้างร่วมกันปรึกษาหารือวิธีเชื่อมโยงเชื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลร่วมกันสร้างเส้นทางแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนด้านอสริยะดิจิตอลสุขยู่ให้บรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพและการร่วมมือกันเพื่อนำโอกาสใหม่แห่งการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลอสริยะจากเรื่องราวดิจิตอลมาฟังข่าวเกี่ยวกับนับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนปีนี้รวมยอดกำลังการติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายข่าวจากเว็บไซต์โทรภาพศูนย์กลางจีนแจ้งให้ฮู้ว่านับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารวมยอดกำลังติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนบรรลุถึง4ตื้อ40ล้านกิโลวัตต์เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวน1ตื้อ270ล้านกิโลวัตต์และกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลม680ล้านกิโลวัตต์ซึ่งช่วยให้การหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียวคาร์บอนต่ำของจีนนับมือเล็งไว้ขึ้นตื้ออีกกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนออกแถลงการร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้จัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์หลังจากกองประชุมสำเร็จได้ออกแถลงการร่วมแถลง

การห่วมได้เรียกร้องให้บรรดาฝ่ายจงยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายและการสนทนาอย่างจริงใจสุกยู่การแก้ไขการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางให้มีสันติภาพถาวรด้วยวิธีทางด้านการทูตเล็งทวงให้บรรดาฝ่ายยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นการปะระปักกันในทันทีอย่างหอบด้านแถลงการได้เน้นคืนการปกปักรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทางทะเลตามกฎหมายสากลเรียกร้องให้รับประกันการสัญจรของกัปปันและเงือบินผ่านช่องแคบสากลอย่างปลอดภัยโรงเรียนและต่อเนื่องในการร่วมมือด้านพลังงานสองฝ่ายเห็นดีปรึกษาหารือจะสร้างตั้งกลไกการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาคพื้นในเขตต่างๆเช่นการเสื่อมยงเสื่อมจอดของตะข่ายไฟฟ้าต้องโซ่การสนองพลังงานพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดประดิษฐ์สร้างด้านเทคโนโลยีพลังงานพลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือนเป็นต้นสนับสนุนแผนแม่บทการร่วมมือทางด้านพลังงานอาเซียน2026-2030ทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการระดมทุนทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังการอารมณ์สนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวในระยะลมกับเพื่อนลาวตอนนี้สถานบนสื่อฟังเพลงจากทางรายการ

0: มาถึงในย่านลมกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวนี้จะพาท่านไปลมกับเพื่อนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเมืองสิงตู้แขวงเสสวนอีกหนึ่งคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หั่นในการมาหำมาเฮียนมาเอาความรู้ส่วนว่าชื่อจังได๋อยู่จีนนี่ได้จักปีแล้วมาเฮียนระดับใดเฮียนอีหยังติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวสบายดี
1: เจ้าสบายดีน้องเองชื่อว่าเท่าไซนาโดราชนงไซปัจจุบันนี้แม่นศึกษาอยู่เมืองเซิงตูแข่งเสสวนประเทศจีนตอนนี้มาต่อปริญญาโทอยู่เมืองเซิงตู
0: เจ้าเรียนในสาขาใดหั่น
1: ออกแบบภายในตกแต่งภายใน
0: ก่อนหน้าที่จะมาเรียนปริญญาโทอยู่นี่เคยมาเรียนอยู่จีนแล้วบ่หรือว่าหาก็เริ่มมาใช้ชีวิตในการเรียนปริญญาโทอยู่จีนครั้งทำอิฐ
1: ปกติหั่นน้องแม่นเรียนอยู่เมืองเลอซานหลังจากที่ว่าจบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อปริญญาโทอยู่เมืองเซิงตูเลย
0: ได้กลับเมืองลาวแล้วบ่แล้วจึงมาเรียนต่อนี่หรือว่าเรียนต่อเลยนี่
1: เรียนต่อเลย
0: เจ้าเป็นในใดการทําการเรียนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทนี่เว้าสู่ฟังดูว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดบ่ในการทําการเรียนของเฮาอยู่ที่ประเทศจีนนี่ล่ะ
1: สําหรับความคิดน้องคิดว่ามันก็มีความแตกต่างในระยะที่ว่าน้องเรียนปริญญาตรีอยู่คิดว่ามันจะมีวิชาที่ว่าเฮาเรียนหลากหลายแล้วก็ชั่วโมงเรียนมันจะหลายกว่าปริญญาโทในระยะที่ว่าเรียนปริญญาโทนี่ส่วนหลายแม่นอาจารย์จะให้เฮาค้นคว้าหรือว่าสอกหาข้อมูลเองวิชาเรียนจะหน่อยกว่าปริญญาตรี
0: ปริญญาตรีหั่นแม่นเรียนสาขาเดียวกันนี่บ่หรือว่าแตกต่าง
1: เรียนวิชาเดียวกันเลย
0: วิชาเดียวกัน
1: สาขาเดียวกันเลย
0: อ๋อในการออกแบบตกแต่งภายในเนาะ
1: ต
0: ัวนี้ได้แฮงบันดาลใจมาจากอันใดถึงมาเรียนในสาขานี้พ่อแม่มักบ่หรือว่ามักส่วนตัวเฮาหรือว่าจังได
1: ๋สําหรับสาขานี้แม่นวิชาที่ว่าน้องอยากเรียนตั้งแต่เรียนระดับมัธยมเลยเพราะว่าแบบวางแผนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาเรียนจีนหรือว่าจะได้เรียนต่ออยู่ลาวก็จะเลือกวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าตัวเองมักแน่แล้วก็เป็นวิชาที่ว่าตัวเองถนัดระดับนึง
0: เจ้าซั่นเว้าเรื่องตอนเรียนปริญญาตรีนี่ได้ไปเฮ็ดอีหยังตัวจริงแน่ล่ะบ่หรือว่ามีแต่เรียนมาตลอดจนมาเรียนโทนี
1: ่สําหรับน้องปีที่ว่าน้องจบหั่นมันมีโควิดเนาะช่วงนั้นก็เลยว่ามันมีความยุ่งยากในการไปฝึกงานอยู่นอกโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เลยว่าให้น้องอ่ะฝึกงานนําห้องการอาจารย์เลย
0: โอ้เจ้าเฮาได้เฮ็ดหยังแน่เว้าสู่ฟังแน่เน
1: า
0: ะ
1: สําหรับช่วงระยะที่ว่าน้องฝึกงานส่วนหลายจะแม่นอาจารย์จะให้เฮาเฮ็ดบทที่ว่าเฮาหั่นเกี่ยงมาหั่นบทจบสั้นของเฮาหั่นและอีกอย่างนึงก็คือติดต่อสื่อสารกับหมู่ครูที่ว่ากลับบ้านไปเพราะว่าจะถามเกี่ยวกับข้อมูลบทเรียนหรือว่าบทที่เขาเฮ็ดจบสั้นหั่น
0: เจ้า
1: แล้วก็มีช่วยอาจารย์แปลงเอกสารหน่อยนึงอยู่ในห้องการ
0: จ้าเป็นแนวใดครูอาจารย์เพิ่นก็ให้การช่วยเหลือหรือว่าให้ความรักแพงหรือว่าหมู่ครูคนจีนเฮานี่ก็ให้ความช่วยเหลือรักแพงเฮาคือแนวใดบ่
1: หมู่ครูหรือว่าอาจารย์ก็ถือว่าต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าย้อนว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศแน่แล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ว่าน้องอยู่หั่นก็ต่างประเทศจํานวนนักเรียนบ่หลายปานใดแล้วก็ถือว่าอาจารย์และหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์เฮาดีระดับนึงเด้อ
0: เฮียนนี่แม่นเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่าเฮียนแยกต่างหาก
1: สําหรับสายน้องเฮียนหั่นแม่นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศเฮียนหั่นแม่นจํานวนน้อยอาจารย์ก็เลยว่าให้มี2คนเนาะที่ว่าเฮียนนํากันก็เลยว่าให้ไปเฮียนปนน้ําคนจีนเลย
0: โอ้
1: เฮียนปนน้ําห้องคนจีน
0: อยู่ห้องคนจีนตัวนี้เป็นแนวใดไปเฮียนปนกับคนจีนนี่มันเพิ่มแฮงกดดันให้เฮาบ่ลืมในการเฮียน
1: ก็ถือว่าการที่ว่าเฮียนนําคนจีนนี่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากหลายเพราะว่า1ก็คือย้อนว่าเฮาเป็นคนเอเชียเนาะเป็นคนลาวหรือว่าหน้าตาอาจจะคล้ายกับคนจีนเน
0: า
1: ะบางทีอาจารย์มาสอนหรือว่าอาจารย์ใหม่เนาะเพิ่นมาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศบางทีอาจารย์อาจจะใช้ภาษาที่ว่าภาษาท้องถิ่น มาสอนในเวลาที่ว่าอธิบายบทเรียนบางทีเฮาก็ฟังบ่ออกหรือว่าฟังบ่เข้าใจ
0: เลยโอ้เจ้าก็ยุ่งยากแนวนั้นเนาะฉะนั้นอยากถามไปว่าตอนเรียนปุ่นกับเพื่อนคนจีนได้นั่งทั้งหน้าบ่หรือว่าทั้งกลางหรือทั้งหลังในห้องเรียนแต่ละมื้อหั่นหรือว่าทั้งนั่งใส่ละนั่งแบบอยู่บ้านเฮาหั่นนั่งโต๊ะใดก็โต๊ะนั้นจนจบสั้นเลยหรือว่าเป็นแนวใดก็เจ้าเรียนอยู่จีนนี่นะ
1: ส่วนใหญ่สําหรับวิชาที่ว่าน้องเรียนหั่นแม่นอาจารย์จะแบบบ่อธิบายอยู่กระดานหรือว่าแบบที่ว่าเฮาคุ้นเคยในการเรียนม.ปลายเนาะที่ว่าแบบจะนั่งเป็นแถวแล้วก็เบิ่งกระดานแต่ว่าสายน้องแม่นอาจารย์จะให้แบบ

0: เขาแบบมีกำลังใจในการเฮียนก็คือว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศเนาะการที่ว่ามาเฮียนอยู่จีนเรื่องการเฮียนการใช้ภาษาก็ถือว่ามีความยากแล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าเขาท้อเนาะในเรื่องการเฮียนเพราะว่าบางทีการเฮียนระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทมันมีความยุ่งยากหลายในการนำใช้ภาษาที่ว่าโบแมนภาษาแม่ของเขาบางทีอาจจะใช้ในการค้นหาบทเรียนหรือว่าการเขียนบทต่างๆอะไรมันเฮ็ดให้เขาแบบท้อโดย
1: มันยากหลายเนาะมันบอกคือว่าเขาสนทนาไปนี่ไปหันอันนี้ไม่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาเข้าสู่การเรียนนี่เวลาครูอาจารย์เว้าหรือมูเพื่อนเว้ากับเขาในรักวิชาการแบบที่เขาเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะมันไวเนาะภาษาเขาเนาะเวลาเขาบ่สบายใจมาเขาเมื่อยมากับสิ่งที่เขาพบพ่อนี่ทางออกเฮ็ดจังได๋ให้กับตนเองเพื่อให้มันดีขึ้นจนอยู่ได้ฮอดทุกมื้อนี่
0: สำหรับน้องส่วนหลายก็แม่นแบบเวลาที่ว่าเขาท้อเนาะเวลาที่แบบโบมีกำลังใจเขาก็ไปลิ้นกับมูคู่ที่ว่ายังหลงเหลืออยู่น้ำกันเนาะแล้วก็ไปลิ้นไปลมนั่นลมนี่ก็ที่ในเขาแบบหายเครียดไปแล้วหรือว่าอาจจะโทรลมน้ำพ่อแม่ไอ้เอ้ยน้องที่ว่าอยู่ทางบ้าน
1: แน่นอน
0: ก็ที่ในเขามีกำลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
1: เวลาโทรหาครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เขาไอ้เอ้ยน้องเขานี
0: ่
1: เพื่อนว่าเนี่ยได้ให้กำลังใจเขา
0: ส่วนหลายก็บอกว่าให้ตั้งใจเฮียนว่าต้องคิดอย่างหลายเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆที่ว่าแบบในเฮาท
1: ้
0: อมีแต่ว่าให้ตั้งใจเฮียนเพื่ออนาคตของเฮาด้วย
1: แม่นแล้วแม่นแล้วเดี๋ยวนี้นี่โดนี่ซ้ำกับว่าพายเรืออยู่กลางมหาสมุทรแต่เดี๋ยวเห็นฟังแล้วโดยที่พายคนเดียวแต่ก็ได้ยินเสียงห้องจากฟังอยู่ว่าพายมาทางนี้เด้อสันถ้าเฮาบ่พายนี่บ่ฮอดฟังแน่นอนโดเนาะ
0: แม่นล่ะคันเรือสิล่มกลางทางก็ถือว่ายากล่ะ
1: ล่มก็แม่นเฮาพายไปฮอดฟังก็แม่นเฮาม ันบ่มีคนทั้งข้างตัว2คนพายมันบ่แม่นมีแต่มือ2มือเฮานี่จับไม้พายสายตาเบิ่งทั้งหน้าพายไปให้มันฮอดฟัง
0: ถือว่าขึ้นกับเฮาละเรื่องน
1: ี้แม่นล่ะแม่นล่ะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบัดซี่นี่เฮ็ดให้โดกลายเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่กับครอบครัวน้อยหลายซ้ําใดบ่โด
0: การที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะไกลจากครอบครัวบ่มีพ่อแม่หรือว่าไอ้เอ้ยน้องอยู่แลหรือว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าเรื่องต่างๆบางทีที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะมาอยู่ตัวคนเดียวมันมีความยุ่งยากหลายที่ว่าแบบตอนอยู่ลาวเนาะสําหรับน้องอาจจะบ่ได้เข้าครัวเลยแบบครัวกินภายในเฮือนเลย
1: เจ้า
0: แต่ว่าในระยะที่ว่ามาเฮียนอยู่ในประเทศจีนบางทีอาจจะแบบเก็บกินเองเพราะว่าจะไปกินข้าวหรือว่าต่างๆอะไรเขาต้องแบบพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็เลยว่าเฮ็ดให้เขาเปลี่ยนจากที่ว่าคนเก่าที่ว่าอยู่ลาวขึ้นมาระดับหนึ่ง
1: เจ้าเจ้าแต่งกินเองซักเครื่องรีดเครื่องไปผู้เดียวซอกหู้หาเฮียน
0: ต
1: ้องรับผิดชอบตัวเองให้มันร่อนให้มันกุ้มเนาะรวมกับซันดาโดควรเติบเนาะกันใช้ชีวิตอยู่นี่เขาจะพักน้อยนึงจักหน่อยล้มกันต่อพักฟังเพลงจากทางรายการแล้วล้มกันต่อเนาะเอาตอนนี้เชิญท่านฟังเพลงจากทางรายการ

0: ั้งจะมีการเฮียนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ท่านได้ฟังเพลงมวลๆจากทางรายการไปแล้วมาลมกับซานาโดหรือว่าห้องชื่อเล่นห้องโดง่ายๆคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนอกจากจะมวลซื่นในการทําเฮียนแล้วก็ยังมวลซื่นในการซอกฮู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาพัฒนาตนเองชีวิต5ปีที่ใช้อยู่เมืองจีนมาถึงปัจจุบันนี้โดมีความสุขแนวใดบ่ในการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนและเห็นเมืองจีนมีการพัฒนาในแต่บ่โดยเฉพาะอยู่ทั้งสืนตูแขวงเสียส่วนที่โดเฮียนในปัจจุบันนี
2: ้สําหรับระยะ5ปีที่น้องอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่าเขาเห็นความแตกต่างหลายที่ว่าอยู่ประเทศเพื่อนเนาะมีความพัฒนาหลายกว่าประเทศเฮาแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตอนที่เฮาอยู่ลาวเฮาบ่เห็นมาก่อนก็ถือว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้เขามีความคิดหรือว่ามุมมองที่แตกต่างไปจากกว่าเก่าแล้วก็ถือว่าในระยะเวลาที่น้องมาอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีความสุขหลายบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆนานาก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ด้านการเรียนก็ถือว่ามีความสะดวกสบายบ่ว่าอาจจะเป็นการซ่องหาข้อมูลต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายด้วย
1: จ้ะๆมาใช้ชีวิตนี่5ปีนี้ตามเห็นคนจีนเขาเจ้าใช้ชีวิตนี่เขาเจ้ามีความอดทนเขาเจ้ามีความบากบั่นเขาเจ้ามีความเอาใจใส่หน่อยหลายสําใดบ
2: ่สําหรับน้องที่ว่าเบิ่งจากคนใกล้ตัวก็คือแบบหมู่ครูคนจีนเลยว่าคนจีนที่ว่าแบบเฮาฮู้จักเนาะก็ถือว่าเห็นความแตกต่างจากตัวเองหลายเพราะว่านักเรียนจีนเลยว่าคนจีนเขาจะมีความรู้มันในการเรียนในการทํามาหากินนั่นแหละจากที่ว่าเฮาเบิ่งส่วนนี้ของหมู่ครูคนจีนก็ที่ว่าสามารถเฮ็ดให้เฮามีความแบบอยากเป็นคือเขา
1: จ้ะ
2: หรือว่าเฮาเอาแบบอย่างจากเขามานําใช้ในการทําเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตของเฮา
1: โดยเป็นแว่นแยงที่ดีให้เฮาได้เนาะในปัจจุบันและอนาคตจังซั่นหลายคนก็เว้านั่นล่ะโดที่คนเรามาใช้ชีวิตอยู่นี่เห็นความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคนจีนเขาเจ้าเป็นคนดุมันถ้าว่านักเฮียนก็ดุมันในการเฮียนถ้าว่าเป็นแม่ค้าพ่อขายก็เป็นดุมันในการค้าขายถ้าเป็นพนักงานก็แม่นโอ้ตรงต่อเวลาแท้ๆอันนี้แม่นสิ่งที่แตกต่างและเฮาเห็นได้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนได้ท้ายๆในการสนทนาในระยะลมกับเพื่อนลาวนี่โดมีหยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนแล้วก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นแนวใดขอเชิญเน
2: า
1: ะ
2: ก็ถือว่าฝากให้พ่อแม่ไอ้น้องหรือว่าหมู่เพื่อนทุกคนก็ถือว่ารักษาสุขภาพก็ถือว่าเป็นห่วงเป็นใยฝากความคิดถึงไปหาหมู่ครูพ่อแม่ไอ้น้องนั่นแหละด้วยครับ
1: จ้า
2: ฝากไว้ซํานี
1: ้เจ้า
2: สัญญาว่าจะจบไปที่ว่าเอาใบประกาศไปฝากพ่อแม่หรือว่าเอาความรู้ที่ว่าตัวเองเรียนมาไปฝากพ่อแม่หรือว่าไปฝากหมู่ครูหรือว่าไปพัฒนาประเทศเฮาต่อไปด้วย
1: จ้าขอบใจเซนาโดนักศึกษาลาวปริญญาโทที่กําลังศึกษาอยู่เมืองเฉินตูแขวงเสส่วนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจโดหลายๆเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาเทื่อนี้เอาความรู้ความรักที่ได้รับนี้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตขอบใจหลายที่เข้าร่วมรายการ
2: ขอบใจ
1: จ้าๆเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการ

คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

มาถึงระยะซอกฮู้วัฒนธรรมสบายดีประเทศจีนแล้วระยะซอกฮู้วัฒนธรรมนี้ให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือทางหอมมีคนบอกว่าถ้าให้หูท่งสายต่างๆของปักกิ่งเสื่อมต่อกันจะยาวเท่ากับความยาวของกำแพงเมืองจีนได้หูท่งของปักกิ่งมีจำนวนหลวงหลายจนนับบ่ถ้วนหูท่งแม่นหยังเป็นหยังจึงมีหูท่งหลายแท้หูท่งแม่นถนนสายน้อยระหว่างถนนสายสำคัญของตัวเมืองต่างๆเน่งไปสู่ทางในเขตชุมชนหูท่งแบ่งเป็นหูท่งเสื่อมต่อกันและหูท่งบ่เสื่อมต่อกันหูท่งเสื่อมต่อกันสามารถไปมาหาสู่ทุกสารทิศธรรมดาแล้วจะเสื่อมต่อกับถนนสายหลักหลายสายส่วนหูท่งบ่เสื่อมจอดต่อแต่จะมีทางออกเพียงสายเดียวและมีปลายส้นอยู่เขตชุมชนบางเทื่อพวกเขาก็มักใช้สำนวนเข้าสู่หูท่งบ่เสื่อมจอดถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคิดเห็นและแผนการบ่สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งการเปรียบเทียบที่เว้ามานี้เข้ากันดีหลายแม่นบ่หูท่งของปักกิ่งมีบางสายกว้างแต่บางสายแคบตัวอย่างคือเฉียนซื่อหูท่งตอนที่แคบที่สุดมีระยะเพียงแต่40ซมหูท่งส่วนหลายเป็นเส้นซื่อแต่ก็มีบางสายขดเลี้ยวหูท่งที่มีบอนคนหลายที่สุดแม่นจิ๋วเต้าหวานหูท่งมีสาวกว่าจุดขดเลี้ยวซื่อหูท่งส่วนหลายมีส่วนพัวพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังที่ดีงามตัวอย่างคืออ่านฟูกหูท่งหูท่งที่มีความสุขและความสงบโยงเสียงหูท่งหูท่งที่มีความเป็นสิริมงคลตลอดกาลนานและอื่นๆแล้วยังมีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของหูท่งเส้นควนเจ๋ถนนกว้างและจีจื้อต้าเจียถนนกว้าง1ฟุตเป็นต้นยังมีกรณีที่ตั้งซื้อด้วยต้นไม้และพืชชนิดต่างๆเช่นหูท่งต้นหลิวเป็นต้นหูท่งปักกิ่งแม่นสัญลักษณ์ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปักกิ่งสมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของปักกิ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวที่ถือวัฒนธรรมหูท่งเป็นต้นต่อก็ได้รับความนิยมชมชอบอย่างหลงใหลจากประชาชนจีนและต่างประเทศถ้าท่านใดมาฮอดปักกิ่งท่านสามารถลองขี่พาหนะที่เก่าแก่ของปักกิ่งคือรถลาก3ล้อไปเที่ยวหูท่งที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฮือนที่ปลูกอ้อมหอบเดินบ้านทั้ง4ด้านของประชาชนเพื่อซอกฮู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งได้เนาะเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับว่าท่านได้เป็นคนปักกิ่งไปในตัวแล้วในมือหนึ่งที่ท่านฟังจบไปนั้นระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนที่ทางรายการนำเสนอมีรายการได้ฟังให้ท่านฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือว่าทางหอมมีหลายอยู่ปักกิ่งสร้างเองก็ไปหลายบอนคือกันแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของสาวเมืองได้ไปนั่งดื่มกาแฟไปกินข้าวได้ไปเห็นวิถีชีวิตของกระเจ้าโองามหลายถ้าท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวปักกิ่งลองบึกขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนที่ตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้อธิษฐานลาไปก่อนสบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกๆวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. หา 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. หา 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนท่านผู้ฟังปี2026ถือเป็นปีเริ่มต้นแห่งการผลิตยางเป็นขนาดใหญ่และการหันเป็นทั้งการค้าที่ได้หับการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสำหรับอุตสาหกรรมคนย้อนมนุษย์ในวังโมโมมานีการแข่งขันแลนเคิงมาราธอนของคนย้อนมนุษย์ได้จัดอยู่ไปจิงอีเท่าที่นครหลวงปักกิ่งคนย้อนมนุษย์ฟ้าแมบได้สนับสนุนการแข่งขันในระยะทาง21กิโลเมตรโดยใช้เวลาเพียง50นาที26วินาทีผลงานดังกล่าวได้ทำลายสถิติโลกของนักกีฬาซ้ายอีกด้วยในขณะเดียวกันนี้อยู่ส่วนเลี้ยงดูภูเทาแบบอัศรินยาแห่งหนึ่งที่ตาแสงอูเจินแขวงเจ้อจางของจีนหุ่นยนต์มนุษย์ส่งอาหารพร้อมส่งอาหารเทียงไปไว้อยู่หน้าประตูห้องของภูเทาที่ห่างกายและสุขภาพเสื่อมโทรมขณะที่หุ่นยนต์มนุษย์อีกตัวหนึ่งพร้อมน้ำพับภูเทาที่มีผมงอกเต็มหัวฟ้อนเพื่อออกกำลังกายนอกนี้อยู่สถานที่เบิ้งแยงตู่และผู้เฒ่าจำนวนบ่น้อยที่นครเซินเจิ้นและนครหางโจวของจีนคนย้อนมนุษย์ช่วยเหลืออาบน้ำและสุดคนย้อนสวมใส่ได้หับนาทีแบบใส่กำลังที่มนุษย์เหตุบ่ได้ดีหรือเหตุบ่ได้แทนค้นยังเป็นก้าวๆในด้านหนึ่งแมนการแลนด้วยความไว้ยังสุดขีดอยู่ทั้งแลนอีกด้านหนึ่งสัมผัสแมนการจุงแขนยางอ่อนย้อนอยู่ส่วนเลี้ยงดูผู้เฒ่าเมื่อเอาภาพที่เกิดขึ้นอยู่สองสถานที่ม้าโตใส่กันแล้วพวกเขาจะเห็นการปฏิรูปที่เหลือเซิงข้างหนึ่งที่พร้อมเกิดขึ้นนั่นก็คือ

0: อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มนุษย์ของจีนพร้อมหันจากการแสดงทักษะล้วนๆอยู่ห้องทดลองก้าวไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตตัวจริงบ่ว่าการแข่งขันแลนด์มาราธอนหรือส่วนเลี่ยงดูภูเทาก็ตามในด้านทัดแท้ล้วนแต่ได้ตอบคำถามอันเดียวกันคือหุ่นยนต์มนุษย์สามารถเฮ็ดหยังให้พวกเขาได้แด
1: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
0: ท่านผู้ฟังถ้าหากพวกเข้าใจความหมายหลักเซิงของการแลนด์มาราธอนของหุ่นยนต์มนุษย์ครั้งนี้ก็ง่ายที่จะถือมันเป็นเพียงการแสดงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่แปลกหูแปลกตาครั้งนึงเท่านั้นแต่ความจริงแล้วทุกตัวสี่วัดด้านเทคโนโลยีในการแข่งขันล้วนแต่แสดงเห็นถึงความต้องการที่เป็นคู่ประทับในชีวิตจริงยกเอาหุ่นยนต์มนุษย์ฟาแมปที่สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้เป็นตัวอย่างตลอดเวลาการแข่งขันครั้งนี้หุ่นยนต์ดังกล่าวได้เปลี่ยนหม้อไฟและแบตเตอรี่เพียงข้างเดียวเท่านั้นอยู่เบื้องหลังของสภาพการดังกล่าวแม้นการปุกทะลุด้านความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่และวิธีการประมวลผลของม้วนด้านการคุ้มครองพลังงานซึ่งกงกับคำถามที่ว่าในอนาคตหุ่นยนต์มนุษย์จะสามารถดำเนินงานเป็นเวลายาวนานอยู่โรงงานเขตประสบภัยหรือครอบครัวได้หรือเปล่าหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถจำแนกสภาพทางยังเป็นเจ้าตนเองหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหับมือกับทางค่อยที่มี9องศาและทางคุ้งที่มี90องศาค่ายคือกับรถอัศรินยะแปะบ่มีคนขับซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทดสอบความสามารถด้านการควบคุมสภาพการเคลื่อนไหวและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมว่าเฉพาะหุ่นยนต์มนุษย์แล้วก็แม้นการทดสอบหุ่นยนต์มนุษย์จะสามารถเดินเคลื่อนด้วยความปลอดภัยในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของมนุษย์ได้หรือเปล่าท่านเหลียงหงจุนห้องหัวหน้าแขนงอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัศรินยะและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ที่ขึ้นกับแผนกเศรษฐกิจและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารนครหลวงปักกิ่งได้ชี้แจงยังกงไปกงมาว่าสำหรับเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการแข่งขันแลนด์มาราธอนแล้วในที่สุดล้วนแต่จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ตัวจริงในเวียกงานตัวจริงต่างๆเป็นต้นแมนเวียกงานที่มีความเสี่ยงสูงการช่วยเหลือกู้ภัยเวียกงานที่มีระยะทางยาวไกลและต้องใช้แบตเตอรี่เป็นเวลาดอนหมายความว่าทั้งแลนด์เป็นเพียงภาพสะท้อนเท่านั้นแต่สนามทดสอบที่แท้จริงแมนชีวิตการเป็นอยู่นั่นเองถ้าหากการแข่งขันและมาราธอนเป็นการทดสอบกำลังแข็งของหุ่นยนต์มนุษย์คันซั่นการบริการดูแลผู้เฒ่าก็เธอเป็นการทดสอบความฉลาดทั้งอารมณ์หรือ EQ ของหุ่นยนต์มนุษย์ปัจจุบันหุ่นยนต์มนุษย์สำหรับดูแลผู้เฒ่าได้เฮ็ดเวียกจำนวนหนึ่งที่มนุษย์เฮ็ดบ่ได้หรือเฮ็ดบ่ได้ดีเป็นที่เฮียบห้อยแล้วเป็นต้นแมนการติดตามสภาพความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้เฒ่าแบบแม่นยำและเฮ็ดซ้ำได้รวมทั้งการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่หนักๆนอกนี้เครื่องอาบน้ำแบบพกพาสามารถช่วยเหลือผู้เฒ่าที่ห่างกายและสุขภาพเสื่อมโทรมอาบน้ำโดยบ่ต้องลงจากเตียงขณะที่สวดควรย้อนสวมใส่ได้ได้ผ่านข้อมูลข่าวสารด้านการบริการตัวจริง 900,000 เทือคนและเดี๋ยวนี้สามารถสนองการบริการโดยอิงตามสภาพตัวจริงให้แก่ผู้เฒ่าที่มีสภาพร่างกายที่แตกต่างกันอย่างใดก็ตามสิ่งท้าทายตัวจริงแม้บ่สามารถหลีกเลี่ยงได้เส้นเดียวกันยกเอาการเย็นน้ำเป็นตัวอย่างนาทีดังกล่าวต้องการควรย้อนมนุษย์สามารถเบิ่งเห็นจอกได้เข้าใจคำสั่งได้กับปริมาณน้ำได้และควบคุมแห้งเย็นน้ำได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ซับซ้อนหลายกว่าการคาดคิดสำหรับคนยมนุษย์อยู่สถานที่เบิงแย้งดูแลผู้เฒ่าแห่งหนึ่งที่นครเซินเจิ้นแขวงกวางตุงเคยมีสภาพที่คนยมนุษย์สำหรับการดูแลผู้เฒ่าเฮ็ดให้ผู้เกียวหู้สึกบ่สบายเนื่องจากการออกแบบจุดส่วนทวงบ่สอดคล้องกับท่าทางของมนุษย์แสดงให้เห็นว่าการออกแบบหุ่นยนต์มนุษย์บ่ได้หมายถึงเพียงสะสมตัวชีวะเทคโนโลยีเท่านั้น หากยังต้องสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทางกายมโนษย์อย่างแท้จริงอีกด้วยสิ่งที่น่าพิจารณาขึ้นคือคนยุมโนษย์จำนวนหลายฟังปกเข้าใจภาษาท้องถิ่นพร้อมนี้วิธีการนำใส่คนยุมโนษย์เหล่านี้มีความต้องการทางวิชาการสูงเกินไปเหตุให้ผู้เฒ่าบ่อยากนำใส่อีกต่อไปภายหลังพยายามนำใส่แต่บ่ประสบผลสำเร็จสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้แสดงเห็นถึงความยุ่งยากที่แท้จริงในการเสริมยงเข้าในชีวิตการเป็นอยู่สำหรับคนยุมโนษย์คือเทคโนโลยีสามารถบรรลุความแม่นยำได้แต่สิ่งที่ชีวิตการเป็นอยู่ต้องการแม่นความเหมาะสมคำว่าแม่นยำเป็นตัวชี้วัดที่บ่มีชีวิตชีวาแต่คำว่าความเหมาะสมแมนความสามารถที่อบอุ่นสิ่งที่โชคดีคืออุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์มนุษย์ของจีนได้หับพูดถึงจุดนี้แล้ว

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์มนุษย์ของจีนเข้าสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตตัวจริงต่อไปนี้จะเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่เฮ็ดให้บรรลุการปุ๊กทะลุดังกล่าวท่านจูฉวนซงหัวหน้าสถาบันค้นคว้าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปนครหลวงปักกิ่งให้ฮู้ว่าการที่คนยุคมนุษย์เข้าสู่ครอบครัวถือเป็นขบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างแน่นอนคำว่าค่อยเป็นค่อยไปหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีต้องพัฒนาเพื่อสามารถเข้าใจมนุษย์ได้ยกเอาเรื่องแล้วที่น่าประทับใจเรื่องนึงเป็นตัวอย่างคนยุคมนุษย์ที่พัฒนาโดยบริษัทใดหนึ่งได้ออกแบบมาเพื่อเล่าเรื่องสวนหัวเพื่อสร้างความมวลซึนให้แก่ผู้เฒ่าแต่สัมผัสบ่สามารถบรรลุตามที่ออกแบบไว้สิ่งที่บ่นึกบ่ฝันคือการที่หุ่นยนต์สามารถจำแนกและเข้าใจภาษาท้องถิ่นได้ถึง6ภาษานั้นสัมผัสเหตุให้ผู้เฒ่าคนนี้มีความตื่นหูตื่นตาเนื่องจากหุ่นยนต์มนุษย์สามารถฟังเข้าใจสำเนียงภาษาเสสวนที่เป็นภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของเราเฮ็ดให้เราบ่ต้องเสียเหือแห้งในการพยายามเว้าภาษาจีนกลางที่ตนบ่คุ้นเคยอีกต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งคือการค้นคว้าและพัฒนาแขนกลที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ในกรณีน้ำไส้โดยทั่วไปแขนกลดังกล่าวจะรักษาภาวะแข็งเพื่อรับประกันการจับเอาเครื่องได้อย่างแม่นยำเมื่อใดมีการพัฒนาหรือต่ำกันแขนดังกล่าวจะสูบล้มกลายเป็นภาวะอ่อนนุ่มเพื่อหับเอาแหงกระทบทันทีการสลับสับเปลี่ยนระหว่างภาวะแข็งและภาวะอ่อนนุ่มแบบนี้บ่แม่นเพื่อแสดงทักษะล่าล่าหากแม่นเพื่อป้องกันบ่ให้คนยุ่มมนุษย์เฮ็ดให้ผู้เกี่ยวได้รับบาดเจ็บในเวลาสมผู้เฒ่าหลายละเอียดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลหนึ่งคือการที่เทคโนโลยีเสื่อมยงเข้าในชีวิตการเป็นอยู่อย่างแท้จริงบ่แม่นอาศัยการสะสมตัวซีว่าด้านเทคโนโลยีหากแม่นอาศัยความเข้าใจต่อความเป็นมนุษย์ดังนั้นอัตราความถูกต้องในการจำแนกและเข้าใจภาษาท้องถิ่นจะแม่น95ส่วนห้อยหรือ99ส่วนห้อยนั้นอาจบ่ได้สำคัญเพราะบันไดสิ่งที่สำคัญกว่านี้แม่นผู้เฒ่ายินดีที่จะแลกเปลี่ยนกับคนอื่นขณะที่เวลาการตอบสนองของแขนกลสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้จะแมน 0.1 วินาทีหรือ 0.05 วินาทีนั่นก็อาจจะบ่แมนข้อกุญแจสำคัญสิ่งสำคัญแมนเฮ็ดให้ผู้เฒ่ารู้สึกว่าตนพร้อมถึกสมหากบ่แมนถึกแขนกลนิบไว้

ท่านผู้ฟังที่ท่านกำลังหับฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังจากการแสดงทักษะฮอดการยู่ความกันการฮวามมือแนวคิดของคนยู่มนุษย์คนยู่มนุษย์ของจีนพร้อมก้าวเดินไปตามเส้นทางที่เป็นของตนเองเมื่อเอาการบรรยุกใส่คนยู่มนุษย์อยู่สองสถานที่คือทั้งแลนด์มาราธอนและระเบียงของส่วนเบิงแยงตูและผู้เฒ่ามาเปรียบเทียบเบิงน้ำกันจะได้เห็นธาตุแท้ของการปัญญุกไส้คนยู่มนุษย์อย่างแท้จริงธาตุแท้ของการแข่งขันอย่างดุเดือดบนทั้งแลนด์มาราธอนแม้นเธอเอาการปัญญุกไส้เทคโนโลยีที่สุดขีดแรงเหตุให้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่สุ่มใส่แก้ไขปัญหาเทคโนโลยีสามารถปัญญุกไส้ได้หรือบ่ขณะที่ธาตุแท้ของการปัญญุกไส้ที่ละเอียดละอออยู่ส่วนเบิงแยงตูและผู้เฒ่าแม้นเธอเอาความต้องการตัวจริงมาทดสอบความเหมาะสมของเทคโนโลยีสุ่มใส่แก้ไขปัญหาสามารถปัญญุกไส้เทคโนโลยีได้ดีหรือบ่อุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์มนุษย์ของจีนมีท่าแห่งได้เปรียบอยู่บอนว่าจีนเป็นสถานที่เหมาะสมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการปัญญุกไส้หุ่นยนต์มนุษย์ในโลกจากโครงงานของอุตสาหกรรมการผลิตฮอดส่วนเบิงแยงตูและผู้เฒ่าอยู่เขตซุ้มซนจากสร้างโจรจรสินค้าฮอดเฮือนขัวจากการสร้างเพื่อนทันโครงลางฮอดแนวนาการช่วยเหลือกู้ภัยข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนแสดงให้เห็นว่า

นำมาฮอดท้ายปี2035จีนมีบริษัทผลิตหุ่นยนต์มนุษย์แบบครบวงจรหลายกว่า140แห่งและได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลายกว่า330รุ่นอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์มนุษย์จากและอยากค้นคว้าเทคโนโลยีก้าวเข้าสู่และอยากแข่งขันด้านการหันเป็นอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆซึ่งมีจังว่าการหันเป็นทั้งการค้าที่วองไวอย่างพ้นเด่นจากนี้การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้หันจากเทคโนโลยีของไผที่เบิ่งคือดีกว่าไปสู่ไผสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงคือดังผู้คนภายในวงการว่าว่าการที่ประชากรเข้าสู่ไวสาระบ่แม่นหนี้สินของสังคมหากแม่นเห็นฝนค้ำแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์เมื่อคนยุคมนุษย์สามารถเข้าใจภาษาท้องถิ่นของผู้เฒ่าและควบคุมระดับความแห้งในการสมผู้เฒ่าได้พวกมันจะหันจากเครื่องจักรไปสู่คู่หูอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

การฟังเข็มกับหยามื้นการฟังเข็มอยู่จีนมีประวัติศาสตร์หลายพันปีแล้วในสมัยบูฮั่นของจีนมีนายหมอที่มีชื่อเสียงหลายคนใช้วิธีฟังเข็มเพื่อปิ้งปัวพยาธิตัวอย่างคือเปลี่ยนเชื้อในสมัยชุนชิวจ้างก๊กขวาดทัวในราชวงศ์ขั้นตะเบนออกพวกเพิ่นเคยปัวพยาธิที่ปวดยากบ่หน่อยได้ซื้อบาเป็นหมอพิเศษในปี1027นายหมอของราชวงศ์ซุ่มที่ซื้อบาหวังเวอีได้สร้างเรื่องมหัศจรรย์ในประวัติการฝังเข็มท่านได้หล่อรูปจำลองของคนด้วยท้อง2ตัวและได้แกะสลัก12เส้นเลือดล้มในห่างกายและ354จุดฝังเข็มอยู่รูปจำลองคน2ตัวนี้เพื่อให้คนอื่นทำเฮียนการฝังเข็มนี่แม่นรูปจำลองคนท้องที่ใช้ในการแพทย์ก้อนมูในประเทศจีนและก็แม่นการประดิษฐ์สร้างในเวียกงานศึกษาการฝังเข็มของจีนในปัจจุบันการฝังเข็มที่เก่าแก่บ่เพียงแต่ใช้อยู่จีนอย่างกว้างขวางและปิ้งปัวพยาธิให้คนเจ็บเท่านั้นและยังได้เผยแพร่โฆษณาไปแห่งต่างๆในทั่วโลกแล้วในเวลาดำเนินการผ่าตัดต้องใช้ยาและแทงเข็มเพื่อให้ทั่วร่างกายหรือภาคส่วนหนึ่งของคนเจ็บบ่มีความรู้สึกผู้ที่ใช้ยาเหมือนผู้ทำมิตรแม่นหมอพิเศษขวาดถั่วในราชวงศ์ขั้นตะเบนออกของจีนตั้งแต่สมัยชุนชิวจ้านก๊กหมอของจีนก็ฮู้และบันทึกยาบางสนิดมีบทบาทให้ไทยคนมื่นได้ย้อนคนคว้าตำราบูฮานย่ำจริงจังนายหมอที่มีชื่อเสียงคือขวาดถั่วของราชวงศ์ขั้นตะเบนออกในปงแตงยาพื้นเมืองที่ให้คนมื่นที่ซื้อบาม้าไฟสารมื้อนึงมีคนได้หามคนที่เจ็บนักขวาดทัวปวดแล้วก็ให้ผู้นี้กินยาเหมือนม้าไฟสางก่อนแล้วพาท้องของเราเพื่อทำความสะอาดใส่ที่เน่าแล้วแล้วสำเร็จการผ่าตัดภายได้สภาพที่คนเจ็บบ่มีความเจ็บปวดการผ่าตัดเถื่อนนี้ก็แม่นการผ่าตัดท้องขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกด้วยตัวหนังสือก้อนมูของจีนก็คือของโลก

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป CMG
1: เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: ขัวในสถาปัตยกรรมหมู่ฮั่นของจีนขัวแม่นภาคส่วนที่สำคัญเป็นเวลาหลายพันปีมานี้สาวจีนที่ดุมันและสลัดลักแหลมได้สร้างขัวที่สง่าผ่าเผยและสวยงามนับเป็นมืนแหงที่กายอยู่ทั้งผู้ผ่าแม่น้ำแค่ได้การสัญจรไปมาสะดวกแค่ได้ประเทศสวยงามกลายเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งให้แก่อริยธรรมหมู่ฮั่นของจีนขัวป้าเฉาทีนเมืองซีอันแม่นขัวที่มีเสาหินที่เก่าแก่ที่สุดคือสร้างในราชวงศ์ฮั่นขัวป่าเฉียวยาวทั้งหมด386เมตรมีปองผนัก64ปองตั้งแต่สมัยหมู่ฮั่นก็เป็นทางผ่านที่สำคัญที่เชื่อมต่อเขตกวางใหญ่ของภาคตะเวนออกราชธานีฉางอันแม่นขัวหินที่มีหลายปองผนักที่สร้างก่อนหมู่และมีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนในสมัยบุฮันสาวฉางอันไปทรงญาติพี่น้องธรรมดาแล้วต้องทรงหอดขัวแห่งนี้และหักงาต้นเหลี่ยวเพื่อเป็นของต้อนต้นนั้นมาก็กลายเป็นประเพณีอันหนึ่งปัจจุบันขัวป่าเฉาได้ปรับปรุงใหม่เที่ยวถัดที่อยู่อ้อมข้างก็งามกว่าเก่าขัวเจ้าโจวตั้งอยู่เมืองเจ้าเซียนแขวงเหอไปสร้างขึ้นในราชวงศ์สวยเมื่อ 1,400 กว่าปีก่อนแมนขัวปองผนักเดียวที่เขียดด้วยหินแห่งทำอิฐในโลกซึ่งออกแบบโดยสร้างที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งที่ชื่อว่าหลี่ชุนการออกแบบของขัวเจ้าโจงมีหลายบอนพิเศษคือยาวตั้ง50กว่าเมตรแต่ผัดบอสั้นหลายซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่โหลดมาและค้นขึ้นลงอยู่ทั้งปองใหญ่มีซีปองน้อยบ่เพียงแต่ประหยัดวัสดุก่อสร้างที่เป็นหินและเฮ็ดให้น้ำนักขัวเบาลงเท่านั้นและยังได้เฮ็ดให้ปริมาณน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นสามารถไหลผ่านอย่างไว้วาการออกแบบที่ปานีตและเทคนิคที่สูงนั้นเฮ็ดให้ขัวเจ้าโจวที่เก่าแก่นั้นยังมั่นคงทนทานอยู่จนฮอดปัจจุบันขัวหลูเกาหรือขัวมาโคโบโลสั่งอยู่ทั้งแม่น้ำหยงติ่งอยู่นอกเมืองปักกิ่งมีประวัติมาได้900กว่าปีแล้วแม่นขัวที่มีชื่อเสียงอยู่จีนและต่างประเทศขัวมาโคโบโลยาวทั้งหมด260กว่าเมตรอยู่ทั้ง260กว่าเสาหินอยู่2เบื้องขัวขวดเป็นรูปสิงที่มีท่าทางต่างกันแม่นเที่ยวทัดที่สวยงามที่สุดในขัวมาโคโบโลนี่เมื่อนักท่องเที่ยวมาฮอดนี่แล้วไผก็มักไปนับว่ามีสิ่งหินเท่าใดโตแท้ขัวที่มีชื่อเสียงในสมัยหมู่ฮั่นของจีนยังมีหลายตัวอย่างคือขัวผิงอานอยู่จินเจียงแขวงฟูเจียนขัวลั่วหยางอยู่เมืองเฉวนโจวขัวเจียวชูอยู่หนองตะเวนตกนครหางโจวขัวเป่าใต้อยู่เมืองซูโจวและขัวยู่ใต้อยู่วังระดูฮ่อนปักกิ่งเป็นต้น

ระองค์ได้ตั้ง10เมืองซึ่งอาลูชันเป็นหัวหน้าของ3เมืองในควบคุมเขตส่วนใหญ่ของสายแดนภาคเหนือในปี755อาลูชันกับนายทหารผู้หนึ่งที่ชื่อว่าฉือซื่อหมิงก่อการกบฏอยู่ฝั่งยางข้าเจ้าพาทหาร 150,000 คนไปบุกโจมตีชางอันเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าความวุ่นวายของอันลู่ซานและฉือซื่อหมิงจนฮอดปี762ความวุ่นวายดังกล่าวจึงถึงบาปบามแต่สัมผัสในทำลายเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างหนักหน่วงกำลังแห่งของราชวงศ์ถังก็อ่อนลงอย่างดวงหลายราชวงศ์ถังก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลง

คมไฟคมไฟขนจีนเอื้อนว่าควาเติงพอฮอดวันบุญสิริมงคลเซียนบุญกู้จีนเป็นต้นอยู่ตัวเมืองและชนบทของจีนทุกๆครอบครัวก็ต้องห่อยโคมไฟโคมไฟของจีนแม่นเอาไม้ไผ่ไม้เรือโลหะเฮ็ดเป็นโค้งหางแล้วติเจีย

เลือผ้าไม้ใส่บางคมไฟยังแต้มนิทานบุหันและปัจจุบันเลือติเจียตัดคมไฟของจีนมีหลายชนิดตัวอย่างคือคมไฟพระสว่างสีแดงที่ห้อยในวันบุญคมเวียนคมไฟซับที่เด็กน้อยมักเซนคมไฟไก่ภูสิงปากคำดอกบัวผักกาดกระต่ายดอกไม้ตามเล่ากันมาอยู่ฝัวชันของแขวงกวางตงมีโคมไฟหมักงาที่อัศจรรย์หูบแต้มอยู่ถึงโคมไฟแม่นใส่หมักงาเป็นเม็ดๆติใส่คุณจีนเอิ้นมันว่าโคมไฟกินได้ปัจจุบันพอฮอดวันบุญต่างๆอยู่แห่งต่างๆของจีนยังได้จัดงานโคมไฟขนาดใหญ่สนิทต่างๆในงานโคมไฟนอกจากวางแสดงโคมไฟดั้งเดิมชนิดต่างๆแล้วยังมีโคมไฟที่ผลิตด้วยเทคนิคทันสมัยนอกนี้อยู่เมืองภาคเหนือเซียนฮาบินในฤดูหนาวทุกปียังต้องจัดงานโคมไฟน้ำก้อนคนทั้งหลายขวดน้ำก้อนเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ซับที่หน้าหักและนางฟ้าในเทพนิยายโดยมีแสงของโคมไฟพวกขวดน้ำก้อนเหล่านี้คือได้นำพาคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความอัศจรรย์

คงจื้อนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่คงจื้อแม่หนึ่งในสิบนักคิดที่ถึงย้อมหับในทั่วลูกแนวคิดของพันมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในประเทศจีนและอาเซียนตะวันออกคงจื้อเกิดในปี551ก่อนค.ศ.เสียชีวิตในปี479ก่อนค.ศ.มีชื่อว่าเชียวยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าจงหนีแม่นคนของเจ้ายี่อยู่ภาคตะวันออกเสียงใต้ของเมืองชุยฟูแขวงชานตงปัจจุบันของแคว้นหลูแม่นผู้ประดิษฐ์สร้างปัสยาสำนักหรูคงชื่อแม่นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ก่อนอื่นเพิ่นได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับเรินแปลว่าเมตตาปานีคือเฮียห้องให้ผู้ปกครองต้องรู้สภาพของประชาชนทนุถนอมกำลังของประชาชนอย่ากดขี่ขูดฮีดประชาชนหลายเกินไปต่อมาเพิ่นมีความเห็นให้ปกครองประชาชนอย่างมีศีลธรรมคัดค้านการปกครองแบบโหดร้ายคงจื้อยังแม่นนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นมีแต่ลูกหลานของขุนนางจึงได้รับการศึกษาแต่คงจื้อเสนอแนวคิดที่ว่าการศึกษาบ่จำแนกประเภทคนเพิ่นรับเอานักเรียนบ่ว่าเขาเจ้ามีฐานะแนวใดล้วนแต่ให้การศึกษาอย่างเสมอภาพคงจื้อสั่งตั้งโรงเรียนเอกชนอันได้ทำลายการผูกขาดของเจ้าหน้าที่ทางการที่มีต่อการศึกษาตามเล่าลือกันว่าคงจื้อเคยสอนนักเรียน 3,000 กว่าคนในนั้นผู้ที่มีชื่อเสียงมี72คนคงจื้อมีความเห็นทีสอนนักเรียนตามสภาพตัวจริงของแต่ละคนต่อนักเรียนที่ต่างกันก็ให้การศึกษาที่ต่างกันเพิ่นสอนนักเรียนว่าเรียนความรู้ต้องทบทวนคืนเรื่อยๆรู้ก็บอกว่ารู้บ่รู้ก็บอกว่าบ่รู้ยังเฮียห้องให้เอาการทำเรียนประสานกับการค้นคิดภายหลังมานักเฮียนของคงจื้อบันทึกเอาแนวคิดและกิริยาวาจาของพันแล้วเฮียมเฮียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่ซื้อว่าล้วนยุยซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปื้มอมตะในด้านปัสยาสำนักรูทฤษฎีของคงจื้อได้กลายเป็นระบบใจกลางของวัฒนธรรมสดินาเป็นเวลา2,000กว่าปีของจีน

0: ครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังเครื่องปั้นดินเผา3สีแม่นซื้อรวมของเครื่องปั้นดินเผาที่มีหลายสีที่นิยมกันอยู่ในราชวงศ์ถังซึ่งมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีน้ำตาลและสีมักกะเบาเป็นต้นแต่ส่วนหลายใช้3สีคือสีเหลืองสีเขียวและสีน้ำตาลฉะนั้นจึงเอิ้นว่าเครื่องปั้นดินเผา3สีเครื่องปั้นดินเผา3สีของราชวงศ์ถังมีหลายประเภทต้นต่อแบ่งเป็น3ชนิดคือคนสัตว์และเครื่องของหู้ปั้นคนมีเสนาอามาตย์นายทหารแม่หญิงสูงสักผู้ชายบริการผู้หญิงบริการนักศิลปินคนเผาหูเป็นต้นสัตว์มีม้าอูฐงัวแกะสิงห์และเสือเป็นต้นเครื่องของมีภาชนะเครื่องใช้ในการขีดเขียนและเครื่องใช้ในห้องเป็นต้นในสมัยบุฮันเครื่องปั้นดินเผา3สีของราชวงศ์ถังเป็นหน่อยที่สุดที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องประดับแอย่องส่วนหลายใช้เป็นเครื่องที่ฝังห่วมกับคนเสียชีวิตต้นต่อแม้พวกขุนนางน้อยใหญ่ต่างๆในภาคกลางของจีนพันฝีมือที่บานีดเครื่องปั้นดินเผา3สีของราชวงศ์ถังปรากฏมีสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงเข้มและอ่อนต่างกันสวยงามที่สุดย้อนว่าในเวลาเหตุสีเคลือบจะไหลลงมายังอัตโนมัติฉะนั้นเครื่องปั้นดินเผา3สีที่เผาสำเร็จแล้วมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและอัศจรรย์หลายฉะนั้นจะบ่มีอันใดที่คือกันรูปของเครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังส่องแสงสะท้อนให้เห็นโฉมหน้าและจุดพิเศษของสังคมสมัยนั้นตัวอย่างคือรูปทหารและรูปเทพที่แข็งมีกำลังม้าและอูฐที่อ้วนพีและอื่นๆแสดงให้เห็นความมั่งคั่งเข้มแข็งของราชวงศ์ถังจากรูปผู้หญิงที่หนาตุ้ยหน่อยหนึ่งและหุ่นงามตุ้ยนั้นก็สามารถเห็นได้ว่าสาวราชวงศ์ถังแม้นถือความอ้วนเป็นความสวยงามเครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังที่มีหลายรูปหลายแบบและมีสีสันสวยงามนั้นแม้นสิ่งล้ำค่าด้านศิลปะเฉพาะของจีน
1: เรื่องเล่าเกี่ยวกับจีนเกี่ยวกับโลกบ่แม่นเรื่องอยู่ไกลตัวหากทานได้ฟัง CMG FM 93 MHz